ำห้องโอ้โอละนอบัดนี้นายสิห้องใต้ก่อนออกตาปอนแอแอลลำพันออกตาปอนผู้แอแอลลำพันเดินเป็นก่อนสินใสสิว่าไปตามเรื่องเสียงกองตุ้มละสินใสออกท่าเสียงกองตุ้มละสินใสออกท่าขาขาวๆดีดดินเลี้ยวสู่หมู่บ้านออกจากบ้านผู้เป็นน่วงน้ำอาละว่าสิไปสงครามต่อก่อนยิ่งมั่งทางเหนือไตละผู้ใดอยากเบิ่งทางเหนือไตละผู้ใดอยากเบิ่งตอนสินใสออกงานพระคันเงาแก